ที่จงนิสิกดิ้งจะไปดูหาสักสื่อลองเดินลองเลยที่อย่างไรว่าอ๋ออียากุเชียร์ร้องจอดตอนนี้จงนิสิกดิ้งจะเสด็จต่อบ่าวตอนนั้นเท่านั้นเออย่างนั้นว่าที่เจี๊ยเสียเดียร์เนี่ยอยากกุเชียร์น้อยว่าหลายสิที่อ่ะตุเชียร์ตอนนี้เนี่ยแสดงนะไอ้สาวตุเชียร์ที่อ่ะวิทยารู้เชื่อน้องแสดงฮะเมื่อกี้เนี่ยเสียงเราอยากอีเชียจะมันยังมันสีเชียฮะเมื่อละฮะดูตุเชียที่ไอ้ยัยน่ะสิ่งละมันจะเสียมลงอีอยากกุเชียนะน่าจะได้ตมลงนะ

一种也是个人家的碰撞说还来呀呢人都啊也在个家都的啊呀呀说都呢好比人都是中多的那个嘛人家找到了一种也是个人家的风不也等不了我那我给到呢也那些家的被也找到找里边那些年的啊把这些鞋的人都是中多的那都是中要就不了一一九二八呢哎都是现在了到底养高也那位啊家去就是说那了好说好啊少年家也说的想搞到的孟沙多就要读啊肺部了到底养狗呢也让人人家要啥心中地天也是容易的路呢啊人家路都没不被养了有保护病到路里路里有成功地天那有保护的也选择路里有成功地呢也是写着个背的 Greece 你都用上帝当要打击有保护的也选择地也路里有成功地的样高算是狗侠你都用满地当地呢有成功分到算是狗侠的样高你都用用 Prince 有让他朝都替他朝写着写着的能够一你的论中是你有让他朝杀出你狗一你的多钱跟不了有保护啊若你有成都问题杀出你狗不了你的论中红吧有成都分到杀出你狗白你那样能得头下头白就当地的选择能帮头起头目就啊总督白目就啊头的被本地的保给那也那的那模样你这是龙一度说一度老师的报道一度做以色列阿美加一度老师的报道的过去曾一部就有几经验了做一度老报道的能够编发的二十大年太太一度老我说的报道的过去一部能够做动念一啦也那么把这些写的一种年纪给人家那时候超十多久了真的把这了把这啊và tạo là vợ thia nè nên cho họ sơ sơ tung chùa là thia cho họ tiếp ba lò là thia vợ chồng đi chồng lần đầu cho họ dọc qua ba nào là như vợ chồng đầu tiên ăn cầu thì nè em vợ chồng lần đầu và nên ba sơ sơ tung chùa là thia vì thế chỉ tao sau cần nè bây mà cổ gì lần chữ carry membership nhà đoàn đã sơ tung chùa là xứ cho chùa thì lần có ở lần thì thật sự bao nhiêu lần nhân là thật sự cho chị nhưng chị giàu hơn nữa và thế chị sẽ để nên phát sinh ở sự trong chùa thì phải chấm mong nhân đầu luôn đồng mệnh bởi là ý chị cô sẽ đỡ đỡ thì là ba lần trong đền thế nào là thế cho chị cho ba là cô chị của lì trả thế họ cho nhất cho sáng là tụt bởi như sẽ rong thế này nhưng của mệnh bởi sĩ đầu bây giờ sản xuất chuột là thị trường cầu thế nữa, bây giờ mua là hải sản tàn nó chỉ muốn đi sáu chỉ cái bây giờ tuần chuột lần tay rồi nữa, thế chợ đầu nó xin là nên những xe đã đâu thì á, thực sự sau là nên ba tàu chạy ra bây giờ rồi bây giờ sản xuất chuột nó ở đầu nó xin đồ sáu sản xuất chuột là thì á thực sự ý xin đồ là đồ lỡ, nữa, vậy nó và thế chỉ xe thì tàn tay nó nên ý trong những gì cái thứ trà yếu á sau mua đồ rồi sau đồ sản xuất chuột là thì cho đi trả lò có mua bê đồ xuống mông hải chút xuống lưỡi biển đào lưỡi hàn nương hải nhớ đồ đặt sản xuất chuột là thế nè rồi tới vào bản măng rồi tới chờ chúng nó nâng chiếc chong thì ấy sẽ nên chờ là tôi vào bản măng là rồi như nhưng là thứ liên bảo hải là thứ đồ sản xuất chuột là thế nè rồi liên respect đồ sản xuất chuột hai lợi cho lũ là thế, bây là tí giang cầu, bây chủ respect với sự tôn trọng là thế, giờ bố sự tôn trọng thế nó chữ thì bố bé hàm mong thế nó giờ chữ bố nó chỉ tên là tên chữ ở bên tôn chỉ là nói chữ bố bé, nói chữ bố thì bé giờ lên từ thế, bây cho hai nói chữ chơi là bây cho mua vẫn sự là khi tàu lũ sự tôn trọng nó đó bây giờ không hài mà luôn dùng xe cơ thế nên luôn dùng giá tiền gọi xe được hết sáu thế nổi luôn tiền đi hài đó bây thế là bây tuần chín là tôi xóa bây luôn thì từ luôn chờ tụ thách cho tôi xịt thả cho thách cho là xử lý mong program nó chỉ
จอถูกเท่าจอนะตัวนานาเหลือหายหนึ่งละที่ยาเจอถูกเท่าจอตัวนานาเทียเอตัวชิตาเชยอนเฉยเนี่ยดีจ่าละเชื่อสุดต้นจวนนะเนอเอจะดีจ่าเทียยี่เรายิ่งหายก่อนเทียดีจ่าเตาลวกก็เตียก่อนเสียอยู่เทียตุสป้าหลับป้าตุสป้าหลับจิวจ่าเทียหน่อยก่อนเขาเชื่อสุดต้นจวนนะยาเตียยาป้าจิตเตาจนจัวยาเตียเจ้าดองเหลอเจเตียหลวงมันจัวเสียเหรอยาหลวงมันเกิดตอนอยากเอาที่น่าหลวงยังหายไม่แม่งนะตัวไปเทียยานอวัดที่จีเชียเดี๋ยวไปเทลีหายตรงในจงยึดสิ่งที่นิจาก็เขาป้ารู้สึกต้องรอจิตพุทธุนจัวก็ซึ่งเกาหลีเราเจอเรื่องตัวสาวเทียที่ส่งเทียอย่าไปเจ้าเราไปเราเจอเรื่องเราเขาเลยเจรวยยิ่งนั่งเทียน่าหลวงนั่งเตียววิจาไปมาไปเจอเรื่องย่อเอาวิทเทอรี่หน่อยแล้วชิมว่าเพราะฉะนั้นโอเมนไปชี้นะนอนนะเจ้าเนี่ยเป็นเด็กยิ่งท้องเกิดเทียจะว่าอะไรว่าจะบ้าจิตเตาที่จิตบ้าซื้อเอไปกูเทียเชอร์เราบอกว่าบาร์บีคิวทอสรู้กูเสียเทียนตอนนั้นชิมที่ชี้นะรวยยิ่งเดียวกับชิมเทียก็เตาเพราะฉะนั้นเราเสียเทียนหน่อยไปชาตินี้จงนี้สิ่งจริงจ้าก็เตาเท่าจะต้องจวนเทียไปจะตู้หายอ่าสันตุจัวมาดิตัวเขียอาสันตุจัวตรงนี้จงเนียสีก็จึงจะตกลงสั่วลูสัตว์ได้ตกทศชาเสริญจอแล้วเนี่ยนี่ฮะบ้าเชื่อเชื่อลมลงเทียนเนี่ยจ้าอ่าเราจะเป้าอ่าหลวงกี้ยำเนี่ยมึงเขาใช้ทีวีเจรวดจีอ่าเขามั่งมาเราจะได้เจอมาลัวหายได้ใช่ไหมเขาได้เจอออสเตรเลียได้สอดสื่อจงสัตว์เพ่เราลัวอ่าจีฮันลุมังเขียเจียอยู่จะเป้าเทียไปมาลุมว่าสายก็อ่าเราเปียหลุมมองชาสัตว์สื่อเจ้าเนี่ยเสด็จเต้าเป้าเทียนเนี่ยจะว่าจะเป้าหลวงกีนันเนอร์เอเป้มาลีวเตี้ยเช่าหลอดเทเช่หลอดเช่าเตี้ยนาหลอดเอาเตี้ยสัตว์สื่อทีวีโลโหเดาเขาว่าอินเทอร์เน็ตโลล่ะจอเจ้าเนี่ยหลอดหายเจ้าเนี่ยเสด็จเต้าเป้าเทียนเนอร์เอว่าที่จีเสียเดียร์เนี่ยเช่ารู้สึกต้องจมเด้เหมือนต้องเด้เนี่ยจะตุนจัวเทียยาลีนาไปตุ้มหลงอีจ้าว่ากูตุนยาเจริญแล้วแล้วถ้าตากำพังอีชายาชุบมันไปเตะกูตุสิเจริญเทียหูหลังเด็กก็สิงเบอร์ยันนะเอ้ยที่นับวันนี้ชมยายาชุบนักก็ลุลุยตุสิเจริญที่ยังกูเทียนะเอ็นเตจิมัวหลวดเทียยันนั้นเนี่ยแสดงน้องเต่า